0: เนี่ยเราตัดแซกคามิโลกับบะเดียว
1: ลาลาดูนะโอ้ยยังไม่มีจับพมิโล
0: อังคาแม่อังคาได้งาก็เอาแต่กินไล่กันเริ่มบุกไก่ตะโปมีบะยาลวงนะเราตัดแซกคามิโลสกาเลกูได้
1: สกาเลบักไก่งูสกาเลงิโลบุกไก่เนี่ยสกาเลติกูไล่กันเ
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

ดำโพมันตัดยาวสุกุติหมอกดอกสระกอสมอสันตานเอร์ลอตุมปุลวรลบุรดันตะกรินไตยดุดุติปันมากับกันดังมากุสุรันติลำบูขโมกกุกับไรกัวยับปุตันติตุกวนโมกันดันนักขลมตัวบุลกุนาสันตันมอดันอัตามกะเทตุนยดิบกอตะกะลันกะสมุลันนกอมักกะยังรังคุบิสิงวันสกอสะดะปอกปาราตุปุงงานบันดังตะจับบานนบลมบางลำบารุปวงปูเตียงมาสะเกียงกะเลียงตะเรียงเตียงบะบีกะปวงยังกุบันอารปวงปัญญากอยังวอนาเชียวยังไลกะเทตุกะยูกุรุกรายยังไหมนาเดปโอนาเดนา